จำเองมวยเตียนังป่วยตันแล้วแล้วอ้อจำมาตรองมิชันเวงเฮียนินWorld Cup USA เลยบริกรอินเคลนไปอินกลางง่ายทับเร่งเท่าออรันตีอ่ะอภันนวมดอนเบตรอละมอยตักเฮลมาง่ายทับบกตินอิมิดลาดไลบกนวมดอนเล่ไม่มาตรองอันเซอร์จานิน World Cup เทให้นี่เออเองกันเอ็นเซาชนะเองรำติงเอกันชันที่เตปุกชาติจากมุลอมเลวินสุดรอตุนไลค์เวลมิลังเดวเซลคานหินหันที่เวลตาอีละซันมอยเหมือนปุยฮันอาร์จิมาปุยสบายดิวตินวมเลเมงมอยเตอะเตียมีปัจจัวงูริไซเลววิกุงเตียเตตานเลนังมาตานรันเตียกันวันลอมเอ็มเอ็มวีโอมอยะนังโปฮิตานกันวันลานเลตาจวนินลูกตะกินละไงทลางไงทันสักเตโปฮานินลูกตะกินละไงทังเองงิดโดนนี่ดีฮิกัตเซียงันเนอเอ็งบอกนี่เซียงไงทักซึนสมังโอ้ตอนนั้นอิสราเอลปัจจัววินวางไล่กันเซนตีลาสักฮิละไงทังโอ

ตุนกันไงคักตาคาดลมไงนาทีลาฮันนี้อาสตูคาและลุนปุยจงทูอันนี้อะไรให้เอสเมสเซนเซอร์และพอดีลาปาร์ปาริปูฮิรันลังอาอาร์จิมาปุยตูนบักสุกะลงไงทำฮันโดนเราตัดไหมมิทิรามิทิราละชัวไงตัดไหมมินเราชิทิมโดนยาวินกลางตะไกดิวดิวดิเทนานดูสักนักลานเจอิไซเดียร์และตูร์คาดลังวัลวีกุงเตะปากุงอะโอเมก้าสังเตะเอลเซตไซเลาเตะเลาไงคากตานังมาไม่เลาวินอรันตีอะอีวันไงอมดอนวีโอปาร์ปาริปุตสุตโรนี่เอมาเซอิทิลติตุรกาปุยโมสีอะจวานินอิลารุนทันสักเตียนินอันเลาไงคาอินการิงอะโอลุกตะคันเลาไงคาเซลาตินนังโปอิทิลติตุระเตะร่วงตะไกติเทนันดูสักนักกันลานเซโออีมันซุงอินรันเตลชามชามากันลมเล่ไหมจวานอีมันเวเลอีรันเล่เล่โดนเนียกันเลาไงจ้างเร่งโดนเซเนียจวานินดินปุยอะฮีอันินฟัลคอนดินปุยอะRJ play le tur khanang ma tan le longai thave zong song tan le RJ zong zong tan ka chan te veng shang shang mi te tan ran tia din pui hi fel chin ya ngai thatu te zong zong tan le a chan te zong zong tan ran khang tu na hianin special tukin din pui min khan sak ve ka ni ti kha kan no shang a chanin uluk lu tukin kan ngai thadon an ya ole kan ngai thak chun zong a tu na chon na lua pui ral te in zau nun vul le ro ti la sak ani ang

ไงคักตาค่าอันที่เส้นนั้นลานตีละอันนี้อาสตุขลนึงปุยจงทูอันนี้โอเลให้วิกุงเตียนินอาชิมาปุยเกยเวสไซโซตลังวาลกระนอมบกเนนเวสนุลาตลังวาลปทุมกันอมกลางรัวชุบไม่จะอวันนวมเวรันเตียนิงดไม่ติรอวิกุงเตเวสเชลเชลอวันนวมเอ็มวินจูเลลนักันจังทัดไหมเลลนักันกันเงี้ยกันสกอร์ชากันเตียงกันสกอร์ชาเล่ไม่เวสปทุมไล่ไม่กันออมาห้อยวะทำกันนี่อะไรกันไงทักชุนสมองตัวนัดชวนนินเล่นหมอนกิมาไซเลวินปาร์กินฟุลนรำนวมเดียร์ลาสักอันยัง

0: ูเปียชวาเลคะอะเทโลโ
1: ออ
0: ะเทโลอันนี้เมล่าโออันอันมานี่รันเองเราดานะฮันอันกัลปุยดานะฮันจวนอะตัวปัจจุบันนี้อะปุยโมเลตุจู่เฮมีเฮลป์ไลน์อีฮาร์สัตนะเนตเต้คุมอุปัตินะอันมันเบียกเทมีตัวเฮลป์ไลน์นัมเบอร์ที่กันสวยเวงอ่ะ14567ดีเนี่ยฮาร์สัตนะเนจวนเฮมีนัมเบอร์อะฮันอะโกลเทอะเบียกเทตีค่ะกันสวยโปเก
1: อืมเรามันครบไหมพี่มามินสรคารีน่ากลุ่มอุปาติตานะฮัมชัดนะจิสังสังอรุณสยามชาการเชิดหลบตั้มตักเตปโอเข้าไม่เทง่ายทัดดูเดซิงอ่ะทินสรคารีนติดตักไม่เห็นเราง่ายพูดมั้วกลุ่มอุปาติเตียงฟันสกิมสังสังอาเซียมันนี่ติดเตปโอเข้าง่ายทัดดูเตปโอนกันชัดเชิดทาร์วัววารินรินอุมาลุมคุ้มไหมที่ชวนเมสังโอยรีโตบุกอ่ะเฮ้มิโซระมาเฮียนกันมิโซสไซตี้ชิมชิมาเฮียนอุปาเตมาหลายจังอินกันจะเอ็มเอ็มทรีนั่นนี่กันชุ่มกว่าเตโปเนียกินกันอินเซอร์ตีน่าเตโปไออุปาเตจัดเทียมินติเตลาเตกันสะดวกดอลทรีน่ามารจูกันสวยตักอังคันตาร์กุมอุปลำปังเตฮีอันเลวอุปเทียนอินกิลตัวอินตั้มตักเต้นในทรีนั่นนี
2: ่
1: ขลายขานินสุรการปุินเองที่ยังจีนเงินดานขานินแห่งกลุ่มอุปาเดฮีอาลูหุ่มหัดเล่ติดแต่พวกข้าอาศัยเวกเทิงกันริงาขมีบากาพวกข้าปุยโมเล่จูลิติให้มีกลุ่มอุปาเดตานะอันดิกนัดจันบ่ชิมชิมาพวกข้าสวยเบลดูอินในกันริงากันส้มเจ้
2: อ๋อขลุ่มเฮ้ยก็ทบุญนู่ก็เชนู่มาไม่ขานะมาขานะสวยตัว maintenance and welfare of parents and senior citizen act 2007ค่ะสกัดเล็กบุคคลสังนิสโอมภาษาลิขะสังโอสังนิสโอมสังนิภาษาลิขะปาสตานิจุโ
1: ม
2: มาเราจูมิจาวรัมพิยานินอาชันปาขานินสังนิภาษาลิขะนัวขานิมิจาวรัมพิยานินอาลูปาสเบลเล
1: อ
2: ขันบิกัลตังขานินดันกัลตังขานินMizoram Sarkar Hianin, the Mizoram Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rules 2013 ka aron siam bele ni chu ma se adan hi adang nam chuang lawa khambi ne ka zu zu thau khan ron siam ta ni chu mo chu chu ta chuanin aron soi tang pia chuanin maintenance sung chang te ron soi ta pan property te ron soi ta ni chu maintenance kan ti hianin heMaintenance itu nupa inchena itu adalah lalu tukta kota hianin kan apply na sa entina nupa inchena hianin kami amecia kan nupa lau inchenta amecia kanin amipat nina kan ayin tundin na tulpoy sa ka afeklaim chinta ni tuti yang siya tuanin nule paten kanin อันฟาดเงินจากการมีตินันส์การเคลมเบ็ดเหตานี่จ
1: ุ
2: ดขัดทิ้งขานี่โม่เตียงตะขารอนสวยตาอาติจวนนินโปรเพอร์ตี้จงจางอ่ะเฮานินตุนเอ็นตินันนินอีกับกาป้าอินโปรเพอร์ตี้มิโลเปตารัมติมิโลเปตาน
1: ี
2: ่อีเฮียนังอินปุยข้ากังอ่ะอีกับมิโลเปตามาเซตาขันกิฟต์ดิตันมิโลเปตานี่จู่อามาโรตตาขันกับป้ากับป้าขันเขาทำเล็ดตัดสีละ
1: ขัน
2: ตัดทำเล็ดตัดสีละกับป้าขันกับกิฟต์ดิตเขมินกันเซลสักเทตาก็เราจุนเทเราดูนั่นจู
1: ่
2: กับป้าขันกับกันเซลสักเทตาที่จู่อันนี้ที่ประคันเลยจู่ให้มิโซรามาจู่อัดแห้งลุตุกเราตามมาเซไวรามาเฮนอันนัสตาไวเขาเป็นอันนู่นเลยป้าเตเฮเอเงOld age home ang wada top ang cite, kung si ra wada top ang cite ang cing ta katiyang ka criminalize tay ang niti ka tuboy siyam sakte ang niti ka akan soy lang le do bukani susulay su apoy mo as well katite kami dana ka doon ang niya na kina katopun na pala soy turang ay la old age pension ti kami welfare home ti ang ti taka kala soy social tura kung ay kami ka apoy mo aswal kati big day patum ani so
1: alo man kung may niya hey soy le soy no kovel te lao zang bang zela mishing te kan boy to ni chula ya chuan viramat kling tura kan ngay hi mizorama kling te po hi aom vele zo zo chuna chula chuan nisi na emesa na asoy tak ang kanin เอ็มตินานนู่เลยป้าเต็นอาฟาเตตันเราเราหนุ่มเชียประมาณว่าจู่อาฟาเต็นอาอันถูกทำเลยสิขจวนเจนอินในโลกนั่นจันในโลกไทยคัน

นาะอินติกจังอินเงี้ยอันนี้เชลวันนี้ขัดยังติกขัดยังดินมุนดิ้งติปอกขัดกันออมเวไม่เทอะไรในเซมิสคาร์รอนทิ้งจูจูดอนัทมิงอาปัจจุบันอินเฮลโมยตักไม่เฮกันไงทังเชลีสุนเตเฮลตามังเกชเกอร์โซนุนิกัมเกียวาสเมจานีดิล